0: ใ
1: จยานันดาในตามาเปียเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยตั้งนาอลังกนาดาโอมาโรล่องบะมังได้นาดามันอากาศให้ที่อากาศปัตตาเตะดัวตักหนักลังตลอดพมอหางเงดอนี้ตักละมันกระตามตักละมันเซมันอาดัดอาสระตาม